0: ันเสร็จยอดจะรอดลันโลละเลยสั่นเลยรบาริฮังยัว
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาเลยสุรา